ตาบงลีเนี่ย ไก่ ไปจะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาตุ๊จิมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านพี่รอหารุงูนี่บาผิดตั๋วมะรุงารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโดบาลงอะมะรุติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสกะดาบางาอ้าง้วยเมซุบีรอจิมาตัตติงวยถาบาเดลุโชกว่าเวเมเจ

0: ปาบงลีปาบงลีนี่กายนี่จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาติจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิเนาะแมดิปาบงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงมะรู้ติกันนี่เสกะดิมาดิเส้นเตะดาบงาอ้างวยแมสุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าดาเด้ลูก
1: ไอ้ก็ช่างใส่จอปลาตัวเด้ไอ้ละไอ้ก็น้าช่อเนี่ยสีแดงเลยโยยใส่จักรมีช่อโลไม่อยากบุ้ยไอ้ละใส่จักรคลีต้อมน่ะช่วยมั้ยคลีช่วยมั้ยยัง

0: ตามมงลีเนี่ย
1: กันมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาติจิมางูแกคุณยายอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิเนาะมั้ยดีปลามงลีถ่ายพี่รอหาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้หารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะติตามมาดิเช็ดแกดาบางาอ้างวยมั้ยสุบิรอจม้าตัตติมวยถาบาเด้ลูกจอกตั๋วเด้เอ้ยจะ60จอกปาตั๋วเด้เอ้ยไหนไปรู้ว่าไส้จักไม่จักบุไส้จักก็ช่อล้อไม่อยากบุติยะล่ะเอ้ยก็ลาช่อแหละสิเด้เลยโยยะไส้จักก็มีช่อล้อไม่อยากบุติยะล่ะ

0: Toàn nằm ăn xin có lòng ngon của mặt tay mẹ cưng và tôi khen kỳ. Ở xin mẹ đi cài con ngoài sáng tổ bằng cửa khăn cái đó chọc bằng MCTF. Tôi có mọi lạc hình lãi. Thân mà tôi chọc quyết định con cực ra cho chính con mẹ tí anh chị ở xì cũng được hướng dọa mày áo cho xì chí. Cứ đó cảnh cho bây giờ khi tập hạn người ta nhìn nghe ở chị là con được quyết cả việc kỳ kỳ tự ơn lại sáng. Cứ đó khi xin đại cũng sáng ngày. Một khi cho bây giờ kỳ การจ้องการเห็นกับแรงกราบสื่อมาคันนั้นตับแรงนั้นผู้ศึกษาผู้ดูแก่ที่ยาวหมายปอบติดเด็กที่สันได้หรือสังไงอังกันว่าคุยคำนอกกับอย่างอันมาคันนั้นท่านว่าเจ้ากันกับยาวที่แก่แล้วว่าคือเจ้าโต๊ะมันกับไรกับผิดกับอย่างนอกกับเด็กบนกุฎาจ้อยว่าคือเจ้าบนกุฎาจ้อยการกายอย่างอังเซนซีจีกระดกยามเองนอกกันคุยกับอินจีที่ท่านว่ากราบสื่อหมายคุยกับตองที่กระดกอุกกระคุยนอกก็อังยังกุยกับฟาร์มฟาร์มท่านหมอส่งปลักการยังอุดยังกุยอังอาก็กุยกับขี้กับยังนอตตุตีกราบิมบางอาหินนั้นเฮยังมาคนนั้นก็ได้ครองกับปยาบีปกยังเองแข็งขี้พอมาจุดจอการจอไปอยู่การจอมบางอังอาหมายพันหมอผู้ประปนเดือดหุดก็ได้ต้องไปกับเล่นมันสะสานเหยียบปนกุยกับวายกิติพอมาจุดจอกุยปนกรอมก็ตัดเอื้อนยิ่งนานท่านหมอก็ได้ต้องไปนายยุ่งแปลอังอาก็กระดาษปลอกเงินหายคนที่ตกตายที่อยู่การจอมเมืองไม้เมืองปลักปลายไม้ประแกการกุนนายกุตากุจีปนปีนักนายของอุดคำไรนาคือคนที่ต่อสติจุนานี้สตังหลังจิตจีกันแน่ผันมาปัดเล่นมันกุศลสักปะเมืองไม้คอยกระดาษมังชายเด็กที่สดายาสงายต้องหอยอันยาสงายผันมาปลักปลามังไทยอาจียาแรปีต่อเรแรปีเหยาเนาะหลังคนนั้นกระดาษนาเลือดต่ออันมัดทันเกี่ยวคนที่กุยกะกลายลูกกูจีตเตียเป็นกุยกาจองกองกับยาวิแกนแนมอกะขี่กาคาสนเมืองมันท่านหมอกองกับยาวิแกนแนอังตมาสอกปีกุปีมอต่อที่ยังราวกาตับเลนมันผู้ศึกษาอาหินนั้นมอคันนั้นท่านหมอกับเรศอจิระมังชายที่ยาวตับเลนมันผู้ศึกษาโซซังในคนยุติการจอสังลังกับยังกราบเซนนออาเอิญนั้นท่านหมอกองกับยาวิเนนปังจุนนั้นโซซังคุณแม่คุณยุสกระหัดกระกรังยอมกับยังกราบึมเมาไม้พร้อมกับเพชรอยู่ตับเล่นมันผู้สุขกราบึมเซนโซซังในผมอยู่ที่กองกระสอบติดติดเลยมองประคองประจอนอาจเอิญอย่างนั้นเลยขยันกระนับยามกับยังกราบึมเมากระเติมกระจอยไม้กระตัดเตยกระยองกรอกับยังออนไลน์กระตัดเตยสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่ไม้กระกังปีเซนงามเมาม้อเคยคุยกับคริ้งเราเพิ่มกระกาอดกับกุยกราบเซนที่ท่านหมอกองกับตัสตูชอมที่ผ่านจีกระดับหลักอาเซียนอังอากรสร้างในกุยกับกุคิวิตี้ผลิตต่อกับตองตองอยู่นั้นควันปีเหมืองมันสมัยที่ต่อวิญญาณคำคืนที่ยังมาก่อนนั้นท่านตับแลนทายที่ผลิตหมดนอกีขี้คำที่ขี้คำที่กำหมดที่ตับแลนมาก่อนนั้นอังผลที่ต่อวิญญาณคำคืนที่โซซังในปุ่นเงินอดที่กระดับมันใช้โซซังในปุ่นอยู่ที่ไกลมองมองปุ่นต่อสติตะกะไข่ตะกะไอปุ่นกุยกาตองเฮ้ยสร้างหรือจุดฉีกันนะคาหาปีตัดแดนมันผู้ฝึกสักออกสปรับโซซังในกุยกาปุ่นที่ปลักง่ายกระดับเมืองอาเซียนปุ่นดูยาวจุยาบใช้ยังมาก่อนนั้นประมาทจุดจอดในรวมแปดจอดที่เป็นกรองปลักกระเป็นเชียงของตะเตะดีเอิร์นเฮ้ยตัดแดนมันผู้ฝึกสักขันที่ห้อยกระดับเมืองใช้กองกับอยู่นอกแผ่นที่อังอาก็จุดจอหนังลงไปที่ออนไลน์ตะมูกระจัดที่สุดได้ยาสังไงท่านมอนคุยกับคุยกระดับมังชายไม้ประมาทจุดจอประตูไข่นายคุยกับถูกอยู่กันกระดับมังชายแผ่นที่โซซังอังเอกบนคุยกับขีกระคาจอดูขอดกับเป็นกล้องเองพันจีท่านมอนจุดจอประตูจอดูตีเป็นกล้องกระดับหลักอย่างของนายลงปลายแผ่นที่ท่านมอนปล่อยสล็อตประยุทธ์ตัดแดนมันผู้ศึกษาไม้ประจอนอตุตีเป็นกล้องอังอาก็อังตะมอนเวลาประสีโซซังอังผลติดต่อหลักง่ายกับยังนอเมื่อคือเจ้าเจ้าเป็นดิสตรีไม้ตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นผลที่คุยกับตับแต่กับยังตับแลนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นท่านมอกกันเจ้าไปอยู่ตับแลนมันกระทับกระทางไม้จับปูขันขีคุยกับถัดกับยังก็รับเป็นเสียงโซซังในคุยกับตองปีติกระดับเมืองชายไม้ประมงเมืองอาเซียนอังอาก็ให้ผลติดต่อลู่จุนนันเฮ้จุดจบจะเกิดการเจ้ากลางไม้ก็รับเป็นเสียงกระดับไม้ประมงจุดย้อนไหนลงไปแข่งที่อังอาก็สมัยที่คบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนไม้เมืองอัจฉริยะไทยตั้งกวนเป็นเมืองมันเฮ้ยตั้งปุ่นจีจีกันนะกระดาษปืนเมืองมันมันชายประมาทจุดจอเป็นนอกรอกับยังออนไลน์ประมาทจุดจอไปอยู่การจอไลน์ที่ก่อนเป็นเมืองอังอาก็ yêu cản cho cả thì cả trang có loa bấm mà có thể cản cho nãy thì chỉ bị ý nãy có một chút cho chỉ chụp ảnh à có hay còn đi yêu cản cho cả tập sống cản cho lại thì chỉ phần mà u nhau bạn mà cả ý yêu cản chỉ cả đập lắc là sáng ngay đã thì chúng ta cũng chỉ ảnh à bình yêu cản cho cả thì cả trang có loa bấm sờ nãy có một chút cho phần nhỏ có đi yêu cản cho lại đi có loa bấm mà ảnh à có hay còn đi quay cả tập thì cả trang cản cho bây giờ thì thân nó có cả bây giờ chụp cho thì cái này mà quy quan cho sớm có là từ sáng sớm sáng cũng quy cả tập thể thì cần cho cả nhỏ lo cả nhà online không được không nên nói có một chút cho thật ra trước thì bị quy cả một cái gì cũng sẽ cũng chỉ vẫn quy cả cho hết thành nó lại sáng nhé nó lại sáng và tôi chút cho cứ yêu cái khánh cái đó chẳng phán MCGM khá hoài nhạc thì còn lại sáng nhé cái cuối cả phá rộng phá đi nói cái mọi cặp hạt bạn sẽ được cuộc chân chơi Test time để mà sân của cậu cháu phương hệ.
1: Alunan menglama, aku dapat mula temui kahannya. Dunia mungkin saya mian, mulai tahu peni di sana mian cebia lajen sura kau sendiri awak ni biro. Cuma ye, dua jam mian he, jitu mian ye, jadi cebia ni dek cebia mian alungu, mian jitu mian ti si nampu, cuma mian wepe cuma le. Kau ye bayi masu ye, cuma dua, mandala, madala, sura, sumpia cedeku, cuma mian dua, kiri deku ni ne, sate ni ni de. Soya wana, jitu wana, nanya wana, sodi ma, kau miu miu ama, si ni beme, cuma dua to, ya alunga, luda alung ye, aju, loka aju ku, sangya cada lupe, na yutaware, cuma dua me dua lu, kangsen tapi luda alung ma, mi ba mia potha si ti, tadmi mia ye, cichem ye da, ada mana di, tu ni jadi, aju ya da me tu ni dole. ก็สายตะคูพิลาเกย์เลมเมชโชจินจ้าดาไนจูจินจ้าดาดูได้นิบาบาเบ้ดูคุณเย่มาเนี่ยมาเมียวตมีมียาเย่เชจเจ้าจีมามุกาเล่ดูเนมุอตายไว้มาเซนลาตะคูโลและขันลาจาเร่ช่วงเมียวตมีมียาสุลีเมียวตามียาเย่ไนจิงแคมโบอาเน่สัตย์ตัวจาราเร่เลยมียาจีบ้ามีมานายเย่อุบลี ปัญญาดีดูตามโยนเนี่ยมีอาโก้ดูข้าเป็นนายดูแกเต็นดูก็อัตโนมัติดีกว่าและด้วยเกะจงเก็บบุบาร์เลยอุบลีปัญญาอีอยู่เช่นกูจะมาเท่าเวงเวงมันตีเป็นแม่อุบลีแม่นายเต็นดูเช่นนี้ตียาเย่วันนั้นมีอาจังดูข้ายาวดูปิดตาสุรีมีอาจีบ้ามีมาพี่เอวันนั้นลูกาดีปิดดูกูจะจบจุดดีเท่ดูข้าเป็นดูก้ามีอาเกตี โทษดูท่านอะไรด้วยแล้วไปแล้วอยู่ที่เส้นลาโกและเส้นแก่อเมริกาเพื่อเสร็จแล้วแต่สัญญาดีคิดในสิ่งก่อเช่นกันยี่แล้วไปแล้วอยู่พอวันที่ดีแล้วสัญญาดีวันนี้มีอะไรกันด้วยจะเอาที่อะไรมาใช่ไหมเช่นติดขัดเลยไม่จัดดีโชคกิสามยาด้วยดาวเวียนมุดดาวเวียนขามุไม่ใช่เว้ยปีตัวเช่นชาวใจจัดดี ปีตัวก็เลยมีมีดอเชิงมาโกงยาเลี้ยงเส้นเย็บผูกอัดด้วยและแม่ก็เลยตัดเชือกทูปีผูกก็ตัดต้องแทนตัวก็เนียมิวส์ออกมาปูโซ่ผูกเส้นเต็งอยู่ลาจาร์เลยผู้บริจังเสียยังยามาปีตัวลุทุดีผู้บริเนี่ยปัตติที่เขาเอาเนื้อโซดามาชิดเราบ้าไปที่ด้วยเส้นเนื้อโซเลียมีจ่ายอย่างเพี้ยจังในตาจาร์ดีผู้บริเนี่ยปัตติลูกาเลยมาตีจ้าวะเลือดดูซาบ้าไป ตัวทว่าพี่สิโก้เล่นเลยอยู่พวกด้วยพี่เบี้ยแมนดิอาโก้จะเพื่อรู้เจ้าอย่างตัวนายที่ที่เช่นชาวตาจ่าดีจะมาโรโลตามแมนพี่ดูมียาดีนายเจมุมยามาดูเช่นเช่นนายเจมุสิเนดีมโหยาวะอุบลีโซดีตียาสิเอ็มมุจิกาเลยนายเจมเลสิดีเมทวังสันสุจิโลจีเกนายงานกองสังตียาโกราอ่ะช่วงนั้นเพื่อ อุบลีก็มีความผิดลูกพี่แม่มียาก็ไปสู้ทับเนี่ยนายที่อธิเลยยาแค่จ่าดีปีตุมียาก็นายเจ้าเช่นชาวลูดีข้ามาเลยอุบลีเป็นยาตัวเล็กก็เช่นในหูที่ของพวกก็ต้องใช้ปีตุก็ช่วงนั้นท่าจ่าดีพี่แม่มียาก็พี่เบี้ยเจ็ดจ่าดีพงเวท่าจ่าดีแต่สายวันนั้นยามาเลยแม่เดียก็ตีตัวเลยวันเย่เลยยาจ่าดีปีติมายามาพี่ สมมุมยาด้วยและเป็นแรงยุ่มยาปมอาการลาดลุเพื่อสิ่งนี้ดีรู้เนื้อมุ่งเจนเสียสมยาไม่พอยาเส้นตาจีพีเจ็บยันลานี้ดีกูสุดตาเลโกยาวเย่เจ้าเดียมีส่งเอามายามาพี่ดูรูปว่ารู้ยาวปาสิ ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတနည်းငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာညှာဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

judge. And I'll get judge. You said the judge. We said KI. The egg out of the judge. I don't let these up we go. Didn't tell me I'm so tired. Not all beauty trouble, hopeful. And what can be? Don't how can we see them lonely in a wind and river? Not all be the way. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle and cook and lamb. Machine and again I lay. A battery big hair. Not all be the way. โอ้ยหนูพี่มีตาสุกพี่มันจะรู้กูพี่เซียสแต่เพื่อนสิ่งนั้นเลยจ้ะที่ทุกการกูยังพี่ที่อัฟกานารูปที่ดูด้วยมันจะเอามุกยังยังยังสั่งจีนอัตตาดูพี่แค่ไหนหนูยังพี่ดูด้วยกันนารูปมีกูมันมาเลย นารู้เหตุด้วยหรือนารู้เหตุมีอยู่นารู้เหตุโดนมาตัวนี้เองเหตุโดนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองจิตใจเมย์สองจิตใจเมย์สองจิตใจขันใจเมย์ตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะนารู้เหตุเดียวไม่เดียวพักอีกมุ่งใจนารู้เหตุจะเอ็ดจิตใจทำ มารู้ชื่อเสียงจุดสุดต้นนั่นจ้ะมารู้อันนั้นได้กูได้จ้ะมารู้ไม่ถึงรู้ว่ามันชอบมันเชื่อเรา

0: คุยประตูไข่ในอังอาแฟนจอนไหลลีกระยมอุดยมกุยปลากระจูชีหอยปนตัวสาวกระคากระขี่ท่านหมอก่อนยอมกิแคนกีอังอากอตู้ไข่เหนี่ยมาติลีกระเมืองปลักปลายหูสอกตีกายเนาะอยู่นั้นเมื่อคืนนั้นโซสังปนกุยกระกลายกรุบตับแลนมันปุสุกซากระไข่เมืองมันกันแน่ตู้ก็อีอังอาไม้ปลักกระนายรุมปลายอังอาจดครอมปอโซสังอังไอปนตีอยากเรียงแอกรีไม้โซสังไอปนตีดารนดารีปนตีผู้ต้มสตือกระคอหอมคอรีจอดีปองตีนออายุนาเลสตังหรือจิตสีกันแน่กระดับเมืองยามาปลักลังเมื่อคือเจ้ากุยกระติงแหล่ดาจือไม้เป่าเต็งปูนหมูอังอากุยกระขี่ดีเจ้ารอมกระปือเมืองปูนสันปลายปูนที่ยาวกระขี่เจ้ารอมกัดแนลูกระติมกระจอยปลักลังอยู่ตาเนยยิอจุยะแอนยูจีปูนที่ปลิ้นลายสตังอยู่นั้นเมื่อคือเจ้าติงแหล่ปูนที่ปะรอมตึงกระจือหักแต่ติงสกายมันตะลิมากุยเอียวดีแคนกีเป่าเต็งกับควันเฟงกุยกระติงรอมกระปือเมืองก็เลียก็ปนกุยกระชุมรากกุยกระกรายปลิกเอิญไลสตาอยู่นั้นโซสังปนต่อยติอุดกับยังกราปุ่มเมืองไม้โซสังปนตึมจอยคีปลักกระยำอุดยำกุยไม้เปรย์อีสตาอังอาตลาดกีแคนกีรอมอังอาไม้กระสงัดสงีติอุดกีอังอาก็แกตแนลูตีจอที่หูตึมจอยกระอันเนาะอยู่นั้นสตังบนจิตจีกันแน่พันมองเมืองติมอลัสมอคือกุยกระกุกคิวเนาะปลักระมิวตานิโยยิอจุยาแอนยูจีปลักระสนาต่างเมืองลุยกะสังผลกุยกระปล่อยกิติกุกคิวที่เอิญเฮ้ยเด็กขี่สไนส์ได้สงัดเด็กอะไรต่างาเลียนมดีอยู่กันจองกระปลีดีกรองกระตูพันมองปลักระเมืองมันตะจุบกันแน่สนาต่างเมืองเฟดติตูกระเดาปล่อยอ่านต่างาติไปติกิโลเมตรปลักระแอนยูจีปนดิบลิกลายสตางกระเดาขีสได้กระสงายพันหมอปุยประหูตูขันสนาตังเมืองมันขันปลักระแอนยูจีปนดิบตอกกระเติมกระจอยกับยังนอกิจุดจอปุนราเก่าจุดจอสมิตรเก่าจอดเวกระเดากรองกระเปลี่ยนเฮกรองกระยาวกีปอกระเดาเฟนจิลิกพันหมอจุดจอปลักระมิวตันยิ่งยูเอเยจุยะไม้นำปัตราจะการกายขันกีปนกุยกระฮักตีมาเคยเจ้ากุยกระกุคิวกิติเกิดปลักระแอนยูจีพันหมอเมืองติมอลัสอังอาก็จอดิอุดปลักระเปรียงตะตีหมายประมอจุดจอปลักระแอนยูจีก็อาลุติมาโซนเจ้ากุคิวกิเดเอินปลักระเมืองมันพันหมอกรองกระช่างไม้ในรุ่มประอังอาก็สร้างหลังนอกกิมหงตะตีอปนิกุยกระจองให้ไลสตางเอ็นหมอไลสตางพัสโตจุดจอปุบิยูการไขกระจับพังเอ็มซีดีเอ็มข้าวหันใหญ่เป็นกรองลายสตางประกายแกไปกุ้ยกระฟ้ารอมฟ้ารีไม้แกหมอกกระประทัดประกรังสมเป็ดกุจึงเจิงแต่สไตล์ติงมาส่วนกุตาจะปุ้ยเฮ
1: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ဒါလေးဆိုပါအခုချိန်ကစပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တီကို background down ပြပလာဖို့ private ရေစကိုင်းမန္တလေးမကွေးနော် error ဒီတိုင်းကရုံးနေ22ခုမှာ recreation multi prime brigade repeater ပြေသူ၄သိန်းခွေကျော်နော်ဒီဆုံးရလို25ဦးအထိရှိလာရတဲ့တောင်းကိုပနမတောင်းစားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးမကွေးနောက်အီရာဝတီတိုင်းကရုံးနေ22ခုမှာ recreation multi prime brigade repeater ပြေသူ၄သိန်းခွေကျော်နော်တီဆုံးသူ25ဦးအထိရှိလာပြီလို့အမျိုးသားညီငယ်တွေအဆိုရာလူမှုရေးရာအလုတ္တမနောက်လူသားရှောင်စာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာန MSLHA ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအထားပိုင်းမှာနှင်းဆောင်ရာစာမိုးသီးထန်စွာရာသွင်းမှုနောက်စေရီဖောက်ထုတ်မှုတိကောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနောက်အီရာဝတီတိုင်းရိုးကမြို့နယ်ပေါင်း20တခုမှာ recreation multi prime brigade စကိုင်းတိုင်းက rebate တန်ကိုအစိုးရဆုံးခန်းစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ် recreation.

0: up. And I'll catch up. You said the job. We said KI. The AI job. I don't let these up people. Didn't tell me I'm so tired. Not all games in trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be seen in learning and wind and regard. Not all we do. A gentle sister job. Yoga gets on jiggle with cook and money. Machine and again, I lay. A battery, big hair. Not all we do. โอ้ยหนูจีมีตาสุกุบจีนางโจ้เรียกกุบจีบีซีเอสไต่เปอร์สินเรื่องนี้จ้าจีดุกกากรีบีดีเอฟกานารุบจีดุดุยมีตาหูกุยยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ về trốn mà tôi nghĩ.
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်送去到看着你的那女人你来来看我的第二那条拍比摸下来把那个女儿去的其他人我的事实就都是中文家我的本来带过来家我的女儿我的皮肤你谁要帮我